0: ทนายแจ็คด้วยกับไม่อาทิตย์ยาวเอา
1: ฮึบเฮียโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโ
2: ฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮBurgers and fighters, American low-cast drinks. You excuse me.